0: ันยังอันนายสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิกมาแก่ที่มึงหมดสายอยู่กันนายมาอํารถมึงกี่ล่ะรักคงจับอันบันเจ็บอ้าวสักนี่แกบันไดเร็บเมืองเปรียงเอ้ยตัดติวปังกาตับละโอ้กี่ปุ้ยอ้าวตุกันหงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยยังอร่อยไปทางอร่อยกังไปไม่สังเดมคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใครย
1: Elo.

dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun